เกียงเกียนเยอะกันนะเฮ้ยปุ่นมีนาบนี่กี่ปังมันเยอะตุงข้าสารังครามมนเนี่ยครามมนงานนี่นั่นยังเอาก้องครามมนงานนู่นนั่นยังมันเนี่ยกันเกียนเตอร์นี่ปุ่นนี่ปันบาลังตามา